วกบากมันยวงดับวงดารบัจยะกบากิเลปังกาลัมปวงดารบากาวัญญังอรกวงเอาเด็กกวางอิบุงนมาจับสุรัตกิโรมราจา